0: ยามนำมาจัง
1: อวยบ
0: ะหอยหอยามนำมาจังอวยบะว่าฟ้ามันนี่คงสิบุขัดไปเลยอีบะเสียจิงนุ่งกอกเสียอินฟาลเด็กีอินฟาลเด็กีสุพังลับลับตบระให้นักขันใจกว่าดูหายบะมาพัมสิงดัดมาพัมสิดัดตัวที่สิงฟังเดียให้นักตักปีบะเสียยามนั้นงายจะได้กว่าดูมาซิสูมารีเลยนะบะสิงนะยามทุนนั้นเราขัดไปดูนะมาพัมสิดัดตัวที่สิงสิงพังบะสูอวยฤษณุหายบะเสียทำจักเกอดูกะนานาอุนะทำไปเลยอีบะว่าฟ้ามปุครีเด็กีมารวยนะทักนับไปสิงเสปุครีสิงนะมารวยนะซิสนัยให้นักตักปีบะนี่นะปุครีสิงสิงเสลมินารีบะบุงอีปะอิจิลินาวอิมาอิเบลปุ่มน้ำมักนายามพัฒนาลู่นานาซิซินนับตัมซีให้นัทำบีรักปนิกว่ามาซิมักสู้ตอบบุไอรสันุกว่านานาวนึงก็ซิทำบีรักปะว่าฟังเสียงแม่ปุ่มนะ
1: ตามีนาระกัน
0: ทักเจริทักเจริทักเจริมาทั้งดัสกอลตอบบีรักนับให้เจริกว่า
1: ท่านเจริ
0: น้าหน้าทำบีรักป่าวว่าฟังดูกิมาขัดตาบ่อยนะไอ้น่ะไอ้อิสานะไอ้อิสานดังอิลล่ะก็จะขัดภาษีปุรักปังงำลอยหายภาษีสู้ขันภาษีมาซิมักสุลานบราให้นักขันใจกว่าไอ้อิสานเด็กเขาดูออกไอ้กิอิมุงมันงไอ้กิอิจินีนาวไอ้กิอิบุงอิปามายามสิดามาทั้งมาทั้งจะทักระกันดาสันโดครกันดาจะขัดภาษีโอเล็กกระดูริบันย์อดุนะไอ้อแมน่ะตัวระก็จะขัดภาษีกิสุปุรักปังงำลอยหายภาษีมาซิขันดันนะบ่าไอ้คนเด็กเขาเรื่องก็มาซีเด็กเขาดูนะสมดุลมินาซีให้ไปซีทำจักรีมาขาดตาบกัวละมั่มลูกกันจักรีฮัลโหล good afternoon ladies คิดถึงรำนี้กันหน่อยบีร์ปนน้องมิงเล่พังตั้งหันกันจักรี
2: ไอ้คนเนี่ย
0: มิงเล่พังมึงตั้งหันกันจักรี
2: ไอ้เจ
0: ๊
2: ก
0: ันหน่อย
2: ดิมารังงานคลาวัยมันไม่ใกล้แต่ก
0: ี
2: ้นิ่งเท่าจำบล
0: าอ่านิ่งเท่าจำบลาให้พี่บอกว่า
2: เออ
0: ไม่รังแต่กี
2: ้มาให้เนี่ยมีโอกาสเ
0: ชียร์เลยใ
2: ช่ๆอาชีพแต่กี้นั่นเองใจไอ้เมื่อใจตระหนักสุขมันต้องเท่ากี้เท่าตรงอะไรงี้เท่ากันยังไง
0: อีมาก็สู้วันนี้ฉันนับยี่ตันจอดลูกจักรีมากินนักแต่เรื่องเสร็จเลยบีร์คดีมาคัดสิทั้งลับทุกเปลือกนับสูหายจริงก็ยังมาง
2: านนี้ต้องร่างครบทุกตัว
0: อ
2: ันนี้ดังอีมาหน้าทั้งหมดสองนุ่งอาจจะฟังดูคดีไอ้หน้าไอ้ยี่ไม่ใช่ตัวนี้ยิ่งมันไม่ได้คิดจะยาวไปบ้างนับกูมาเลยนะอันนี้งานนี้ตัวก็มีทั้งอะไรทั้งหมดยัง
0: ใช่ๆอีมานะมาทำตุ๊ดทิ้งนะที่เป็นนุ่งไอ้ตับตัวนิ่งสิบีระก็นุ่งไอ้ตับตัวพงตุ๊บีระปนิกว่าใช่อีมาอ่ะอีมาที่หัวใจใกล้ให้ไปดีฮัลสวยระบันีน่ายุ่มดัสมเลบีบรานัตระก็ตัวป้าทับอิงคังอิงกอลสูบกุมบาดุกมาตัวบีบระใกล้ๆตัวบีริกีมาบ่
2: ไอ้ที่อาจจะสาวก็เลยนะทับไปปุ๊บเลยก็อ๋ออ่ะ
0: เ
2: ดี๋ยวฮัลสิมาทำที่ที่ละก็จะเป็นยาชิ
0: วันไหวไว้เจ้ามาทำนู่นไอ้ตัวพ่อคนนั้นจะเอาไปเจ้าใช่ใช่มาอีมาเนี่ยใครที่ทำสิ่งใดสรุปอย่าบีรักตัวน่ะดูกุมบ้ามาทำมาดูทุกข์บ้าดูกุมบ้าจักละฮังเกอร์มาร์เจอร์สดีให้นั่งร่างฟังทุกข์บ้าจะลำคงจัดดูกี้นิ่งสิงบอยนั่งสิเอาไปพงดูบีรักปนีมาดูอีมาสู้กุยเนี่ยช่างน่ะปุ่นซีบีโคน่าเด็กตัวน่ะนุ่งไอ้เนี่ยเลยบีโคอีมากีอีมาเนี่ยฟังทุกปีรีบทับบักทอร์มสิงห์ดูว่าขาดอันเลียบแต่น่ะหักจังพันน่ะฟังทุกปังอันบีโคไฮบัสยาคัชฟันอินฟาลกีไม่เคยดีกี่ทำจักรีมาดูดียามนุ่งไอ้เจอีมากังไงหักต้องเวรบัสวารีสันนับฟังจับบ้าทักเจอีมา
2: ทักเจอ

0: Hello, Nadang. Good afternoon.
1: Good afternoon. Can I be a Pano Mingle from Hanong Tang Kang Jagi?
0: Nadang, I told the lady, Sunita.
1: Sunita, but I'm no cherry. Think the kid of a query, Cosnita. No, I be a Pano.
0: Hello, Nadang. I
1: see. Karam, Karam, the Billy Gesnita.
0: I'm doing a thing for turning with the Mira. Why,
1: มันดังสังมุติจักรันได้จริงๆนะมันจะต้องมาเสียทั้งหมดเสียครับตัวเนี่ยทั้งหมดเลยมันอาจจะไม่ได้ตัวนั้นเป็นไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นมันจะทำไมต้องวนห้องดีมาดังมันดังเยอะต้องไม่สมมติปะเฮ้ยๆที่จะทำลงไปจะได้ก็ไม่ได้เฮ้ยๆอะไรเงี้ยว่าทำมาไม่ได้ก็ไม่ได้เอาคนนี้ไปดีใครหายใจอะไรคนอื่นอะไรอย่างเดียวกันที่บอกดี
0: ทำอะไรเลยงั้นสิเดี๋ยวนะให้ยังบุญจะกันทั่วกันตอนนี้ฮาร์ดดิคังดีก็ไม่ได้ใช่ไหมเจ้าโอ้ยนะแต่มาเต้าตัวตรงอัพตันนี่ฮาร์ดละคนที่ให้ก็ตายเลยก็ไม่ได้ใช่แล้วคนที่ไม่มาทำชีวิตดีคนที่ยังนุ่งชินนั่นก็เลยว่าที่จะปั้มใช่ไหมจ้าอ่าโอ้ยอ่ะมาต่อโอ้ยนะอะไรอะไรก็ตอนนี้มาก็ทำไม่ได้เต้าว่าที่คนปั้มแต่ว่าอะไรเยอะมากนะไม่ได้เอาดีเจคนที่ตะโกนมาทำชุดไล่ก่อน ตอนนี้มีชีวิตชีวิตใช้แก่มาตอนนี้ใช้หลายสิ่งมาทำหมดที่ไอ้กี่ชั่วโมงคือชั่วโมงที่จะเอาชั่วโมงที่ต้องชั่วโมงเลยมาทำหมดแต่ชั่วโมงตัวเดียวที่ก็ไม่ได้เพราะยังขนาดนั้นชั่วโมงตัวนี้มีแต่ปั้มตัวเลยก็คือการปั้มมาทำมาชีน่าเราก็คือใช้มีชีวิตก็คือยาน้ำก็มีสกีที่ใช้ก็ยังเลยให้ถึงเขากระตับกันไม่ได้ใช้แก่มาเลยก็ไม่ได้ที่มาทำด้วยจู่ไอ้กี่บัวจู่ชั่ว
1: ก็สันตุสีก็ดีหน่อยนี่นะซึ่งทางก็ต้องทำจะหนุนไหวตาเลยนะซึ่งแต่ว่าฟังเลยบีริกว่าดูดิอ่ะอ๋อไม่ได้ไม่ได้อ่ะดูสิทางการจะได้ไม่ได้ซึ่งแต่นะโอ้ยซึ่งแต่นะทรงก็ไม่ได้เลยนะบัสุทำบีระเมก็อ่ะดูฮอดิเซทวันกีปุ่นิมาสู้ให้บดีลังบันให้บัสิลักตัวบันนี่นะ
0: อ๋อ
1: ลังบันลักก็ดีอ่ะดูมักไอ้คุยกี ตอนปันกมารีเลยนะบอกกันสูดมสันดูระอันนี้ก็ดังนั้นสิทธิ์ทวันกีปุ่นิมาสู้เลยก็ดังนั้นปุ่นิมาเนี่ยสูดมักไงบิวไอ้คุยกี่ทรมสิงดาปุ่นิมาให้บดีลังบันกีตอนปันกมารีเลยนะบอกกันสิ่งสูดมักสันดูปัสสาวะจระอักกันนี่ก็ดูปุ่นิมาเนี่ยทำบิคีบอกว่าผมสิงดูสูมารีเลยนะบอกสิงน่ะทับีระก็ยังสันบิปัสสาวะอีชนุก็ดูก็สิ่งนี้ให้ยังสิ่งนี้ให้บ่ทำบังกมดรบามีเอาไปกี่ปุ่นสีสิ่งเด็กก็ไม่คบสิ่งนั้นนุ่งไงนะไม่อันปุ่นน 잉나두나 힝민나바시 탐시 하바시 아카시바니 인팔기 메케디기수 탐저게코프 스니타두데 얌농아이제시니타 크기 터럼마시다 와품카라 탐비락도나 서로가비락바기다막다 마카다바 콜라마 무르카치네 바호나체게
0: 되다 아마다 아마탄가 하자오게 거탄 다자링아니다
1: 호이 호이
0: 호이 코라양옹기 호이 통 아카피 사가다기 하나 오파키 통도부디 시도피 그래바고미다 아도 시도카 마통다 거기 오로 통제 좀 라람바다기 오로 통제 럭토카라다 거기 요티 마사마 공람비 마좀 찾아보데 한타키 진짜 오시다부디 거기 오와 마야마 마치 다오 보내 다오다바다기 거기 아 좀 빠이로 좀 톡라가 부디 라이데 부디케 아래로 좀 돌래 거기 마좀 이런 지식이 막 인기 따라
2: ก็จะสอบประสิทธิ์ด้วยอํานาจงานสมมุติตะแลไปดอเรก็ตัวอันนี้ครับพอดีจังพี่ได้ก็อือจังพี่ก็ดังนะบาดาสะทบชินดันซาไลก็ได้ที่ทําได้อือแล้วได้มาซะเลยจะได้ไปดีก็คือคนอ่ะงงก็มารังคมทําที่ก็ล้วนน่ะบ่อยู่ที่ทองอ่ะอากาศที่ชาดีนี้ที่ได้อยู่ที่มาตามชาไปที่ไปดูสิทุกที่ก็เลยอ่ะก็
1: ลอเรมาตงกิดาคอยเยฮอยเชมดิเชมบิดะกะนะไฮนะจุคัลเลคอยเชซัมเชนเดนเชนเดนฮันบะเยปามะจุมละเจบะมิดาคอยฮอยจุบันตะซะริบะดิงเจตะทอกะเชนเดยามะปอเปมอเจบะมิดาอือฮึเชมะตังกะมะริเลนะบะนะตาบิดะกะดิยะคอยจุทงโยติมะตาเจฮองตังคะจุนะอะทอบะเชนเดนบิดะกะดิยามะนงายเจนไฮระกะเนดัมทัมเจระกะ
2: ฮอยฮอยทะกะเจริสนิตาดะดิสนิตากิวาฟัมซีมะริเลนะบะสิงนะตาบิระกะยามทูนะคงไลทูนะปะคัดปิระปอยระสนุฮะบะซิยะกะชวะนะอินฟัลกิเมกะดิกิ

0: ว่าไอ้หน้าให้มาทิ้งตัวว่าให้ใจไอ้เดี๋ยวมาทิ้งตรงหน้าบ้านตัวก็ไอ้ก็แผ่นไอ้หน้าว่าให้ใจเด็กก็จำว่าไอ้ก็ไม่ยอมดูที่โดนไอ้หน้าชุนให้เลยก็ตัวไอ้หน้าให้ใจมาให้ใจก็ดีคุยกี่นี่ก็คุยกี่เด็กนะอืมสิเลยแบบนี้ใครที่คือแบบที่ห้ามันเนี่ยก
1: ็ชุน
0: ว่าไอ้หน้าหลานก็แล้วกันนะไอ้หลานพังกันนี
1: ่
0: ดูก็ไอ้หน้าพับสมต่อกันนะพับสมไม่ยอมจังคนละกันนี่เป็นยังไงชีวิตมาทำใจดูว่ามันจะไม่รู้ไหนยาวตัวไอ้เบี้ยน่ะไอ้หายใจแก่ดูว่าว่าคำว่านะไอ้ที่ขึ้นมาอย่างจนหายใจได้ดูสิจำลงไงเย่ดูคุยพนทางดูก็แมงที่ไงเนี่ยคุยสักวันเช่นนั้นจะอีไรจะอันตรงแมงที่พันเป็ดทำไปอยู่ไงแต่ดังมาคุยน่ะหายไปด่ะดูกันนิดหูมีมนะดูแมงที่พอพัดตัวไว้เลยดูกันสักวันเช่นนั้นจะก็อีไรจะคุยแมงทางดูแมงที่พอพัดมาตัวไว้เลยดูกันมุ่งมุ่งมุ่งอ๋อมาขายใช่คันไปทำมีแต่ละไม่ได้
1: ใ
0: ช่แต่ดูผมขายจะต้องหับจะแล้วก
1: ็
0: ดูนุ่มดังที่ต้องมาปั่นจะรวยไปได้ดูจะมันแหละต้องถ้าผมมาขายจะต้องรวยฉลองให้กูไม่ยอมจีนะพี่ก็ไม่ยอมจีนะขาย
1: แล้วปุ่งดูขนาดสันดูพี่โอ้ยเนี่ยตักไปเป็น
0: ที
1: ่ให้เจอกันไอ้ทำเจอเกมเนาะใช่ใช่ถ้าเกิดเจอกันสิไอ้คนที่ทรมานสิได้สรุปแบบนี
0: ้ก
1: ็ต้องมามาขัดบาสดีทรมสิกรวยบอยนายเซมาขัดันคุดอลตัมจระเข้คุดอลตัมจริบายเซซีไม่ชาฟิลมสติกีมาดูริกินายตุ่มคอนเจลดาปีประฟลอนาเซริงบามาดีกอปีนาเซรังบิเซนีเซคุดอลตัมจริไม่อันพูนนาตามินาซี